0: 来杨梅龙门一了。
1: 老太公在龙门，但慢。กับสารวัตรจ้องเป็นเพื่อนสนิทกันมานานผูกพันกันมาก
0: นายสักก่อนไหลตามเขาเพื่อหาโอกาสใช่ไหม
1: อาชีพแบบพวกเรานะโอกาสสำคัญที่สุดอย่าพอแค่จะเอาชีวิตคนอื่นจนทำให้ตัวเองเกือบตายเพราะงั้นจะทำอะไรต้องรอบคอบให้มากมาก
2: จะแกนี่เจ้าเนี่ยไรกามา
1: ถ้าโชคดีหน่อยพรุ่งนี้จะเป็นโอกาสที่เราลงมือ